ของเสียเกเบนดงข้าบัวดงเราอาจังเราจิคงจิเกเบนจิข้าบัว

คเด้งมันไม่ใช่ชาติเราจังให้ไม่ใช่ชาสามกิเลสไลนางอดุงเราไม่ใช่สาธุบังเราในดาดาให้หาเด้งมาสามกิ